ไปหลงไหลกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามมันมากเจอกิเลสมากๆเข้าเนี่ยความสุขที่เป็นพื้นฐานของเราของมนุษย์เองก็หายไปอ่ะโดยอัตโนมัติของมันเองอ่ะใช่ไหมล่ะเราเพราะว่าเรายิ่งได้เราก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมล่ะพอเราตัณหาอะไรแล้วก็อยากขึ้นมาอีกพอได้พอสมอยากแล้วอยากขึ้นมาอีกแล้วก็กระทำให้สมอยากก็ได้ผลออกมาได้ความอยากมาแล้วก็อยากมีตัณหาอยากขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่อยากก็พยายามอยากให้ทำให้ได้ให้สมอยากขึ้นมาอีกแล้วพวกวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอยากขึ้นมาก็กระทำตามความอยากได้สมความอยากแล้วก็เกิดตัณความอยากอันใหม่ขึ้นมาอีกก็กระทำตามความอยากอีกแสวงหาความสมอยากอีกได้ผลตามความอยากแล้วเกิดความอยากขึ้นอีกถ้าเกิดความอยากแล้วไม่ได้ตามความอยากก็พยายามจะให้ได้สมความอยากขึ้นอีกก็วนอยู่อย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดล่ะชีวิตเราก็อยู่ด้วยความอยากดิ้นรนด้วยความอยากฉะนั้นเป้าหมายของชีวิตเราต้องหยุดความอยากตัวเนี้ยถ้าหยุดได้ยังไงเราก็ต้องรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละอ๋อเราเสพมันมากๆเข้าทางตาดูหูฟังแล้วเสพมันมากเข้ามากเข้าอ๋อมันเกิดเวทนาชอบไม่ชอบนะเนี่ยแหละเรารู้เท่าเรารู้มันไหมล่ะเพราะไอ้ตาดูหูฟังเนี่ยทำให้เราเกิดเวทนาเนี่ยชอบไม่ชอบเพราะยอมเกิดเวทนายอมจะเกิดอะไรต่อไปล่ะอยากจะทำตามชอบและไม่ชอบใช่ไหมล่ะถ้าชอบแล้วอยากจะมีใช่ไหมล่ะอยากจะเป็นใช่ไหมล่ะมันตามธรรมชาติมันอะอยู่ที่เราจะมีปฏิปัญญาตั้นมันไหมล่ะมันมีแล้วนะจะพอแล้วมันต้องการนะอ๋อมันต้องการเราจะขังขาดอยู่นะมันจะช่วยเหลือชีวิตเรานะจะทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะอันนั้นก็เปลี่ยนเป็นความต้องการด้วยปฏิปัญญาก็โอเคก็ไม่ไปตัณหาด้วยกิเลสใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยนมาตรงเนี้ยว่ามันจะสมควรทำไม่ทำมันสมเหตุสมผลไหมล่ะก็อยู่แค่นี้ว่าตาดูหูฟังเนี่ยเรามีเวทนาชอบไม่ชอบเนี่ยเราจะไหลไปตามมันไหมล่ะถ้าไหลมันก็เป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากวนเวียนในจิตเราเนี่ยล่ะดีมาก็หัวเราะไม่ดีมาก็ร้องไห้แล้วก็จมอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเราล่ะเมื่อไหร่จะขึ้นมาจากวัฏฏะของสารอันนี้ล่ะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาให้รู้เท่าทันมันอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วอ๋อเนี่ยแหละการปรุงแต่งตาดูหูฟังมันปรุงแต่งแบบนี้ปรุงแต่งเป็นเวทนาอ๋อเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นสังขารการปรุงแต่งแล้วการปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นสภาวะแห่งทุกข์อ๋อสภาวะทุกข์เป็นแบบนี้นี่เองนะเพราะว่ามันปรุงแต่งกันมันเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่สภาพเดิมไม่ได้ให้มีความรู้มากกว่านี้อีกอ๋อมันเป็นของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนที่จะไปชอบและไม่ชอบไม่มีตัวตนที่จะไปยินดีและไม่ยินดีเพราะมันเป็นอาการของธรรมชาติมันมีอยู่ดังนั้นนั่นล่ะคนอื่นก็เป็นเราก็เป็นเขาเป็นของธรรมชาติอยู่ที่ใครจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ใช่ป่ะล่ะถ้าเราคนที่ไม่ฝึกฝนก็ไปทุกข์ตามมันอ่ะเราฝึกแล้วแล้วก็ไม่ทุกข์ตามมันแล้วเพราะเราฝึกฝนมาดีแล้วควบคุมจิตใจเป็นแบบว่าหงอคงแล้วมีสายรัดที่หัวแล้วใช่ไหมล่ะสามารถบังคับจิตได้แล้วว่าปรุงแต่งไปทางตามความสุขนะไม่ปรุงแต่งไปตามความทุกข์นะอ๋อเป็นปรุงแต่งความสุขอ๋อมันทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นนะทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นง่ายนะเพราะพื้นความสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานของสมาธิอ๋อครูบาอาจารย์บอกว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดแล้วต้องเอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเกิดปัญญาจิตมันถึงจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนได้นะนั่นแหละคือความรู้ของเราเนี่ยแหละเป็นโครงสร้างในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราเข้าใจไหมล่ะว่าเรามีว่าธรรมะมันเป็นแบบเนี้ยนั่นล่ะคือให้มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราให้มีธรรมะอยู่ในหัวใจของเราโอปัญญิโกน้อมให้มีในใจตนเราถึงได้รับประโยชน์จากธรรมะถ้าเราเอาแต่ปากพูดไม่เอาน้อมเข้ามาในอยู่ในหัวจิตหัวใจมันธรรมะก็จะไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเมื่อเรามีธรรมะน้อมเข้ามาแล้วก็ขอให้เป็นโอ

0: ทิติโกเราเห็นด้วยตัวเองว่าเรามีการพัฒนาขึ้นทางด้านจิตใจทางด้านสมาธิทางด้านปัญญามากขึ้นมากขึ้นและความโลภความโกรธความหลงอะไรที่มันทำให้เราเศร้าหมองใจมันลดน้อยลงลดน้อยลงและความสุขที่เป็นอิสระเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเราเป็นอิสระจากความเป็นใจที่เป็นอิสระความสุขที่อิสระมากขึ้นจากกิเลสนั่นล่ะมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นจนถึงอิสระถึงที่สุดเขาเรียกว่าจิตที่หลุดพ้นและอิสระและเป็นวิมุตติแล้วก็ลองเนี่ยคือลองดูแล้วกันพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างที่อาตมาพูดมาว่าควรจะทำจิตเราให้มีพื้นฐานของความสุขไหมพื้นฐานในการที่จะเอาธรรมชาติมองเห็นธรรมชาติก็มีความสุขไม่ได้มองเห็นธรรมชาติเพื่อเสพเพื่อให้ตัวเองมีเสพสุขอย่างเดียวเหมือนกับเห็นกระรอกอ่ะเราเห็นกระรอกมีความน่ารักของมันก็เห็นมีความสุขแต่บางคนเห็นกระรอกแล้วอยากจะเอามันลงหม้อการได้กินมันคือความสุขแต่พออยู่แล้วเราเห็นแบบไหนล่ะนั่นแหละแล้วก็อยู่กับคนอื่นบ้านคนอื่นก็ให้มีความสุขนะแต่มันต้องมีวินวินด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมล่ะมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่สองฝ่ายแต่ถ้าเราเอาแฝงคนเดียวแฝงด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันเป็นฝ่ายเดียวใช่ไหมล่ะถ้าเราเป็นเน้นตรงเนี้ยเนี่ยความเป็นคู่กับสัมพันธ์คนอื่นก็จะลดน้อยลงหายไปเลยอะครับจะกลายเป็นความขัดแย้งกลายเป็นจากการที่จะช่วยเหลือกันกลายเป็นการทำร้ายกันอะจริงไหมล่ะพยายามทำตั้งจิตให้ถูกแล้วกันตั้งจิตให้มีธรรมะเนี่ยนะเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วก็ให้มีความสุขเป็นพื้นฐานสมาธิได้เกิดง่ายๆความวิเศษเกิดแล้วเนี่ยจิตไม่ไปไหนแล้วจิตมันเริ่มมั่นคงแล้วไม่วอกแวกจิตเริ่มใสแล้วเริ่มมีพลังเริ่มมีกำลังแล้วก็เอาหน้าไปพิจารณาปัญญาให้เห็นว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรอ๋อขันห้าโครงสร้างของชีวิตเป็นขันห้ามาทำงานตามธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นไม่มีตัวตนที่ตรงไหนอัตตานี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันสรุปลงว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ขันห้าในพุทธเจ้าท่านสรุปเอาไว้ให้อ่ะที่เรียกที่เราได้สวดมนต์อ่ะสังเขเตนัปปันตุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยให้เป็นขันห้าเฉยๆก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยทำให้มันเกิดอุปทานแล้วเกิดทุกข์อ่ะนะบอกแล้วว่าทุกข์เรากำหนดรู้อะเราไม่จำเป็นจะต้องไปทุกข์กับมันอะมันมีช่องทางความสุขได้หลายช่องทางก็เลือกเอาชีวิตนี้เราเลือกได้อะเป็นของเราอะเราจะเลือกที่จะมีความรู้สึกนึกคิดแบบไหนล่ะจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนามะถ้าความสุขเนี่ยบางทีคนบอกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขซื้อได้อะไรได้ทุกอย่างถามจริงซื้อความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมโอเคอาจซื้ออะไรได้อย่างให้ตัวเองมีความสุขอะแต่ซื้อความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมที่สูงฝ่าตรงนั้นน่ะมีถ้าปรารถนามีธรรมะเท่านั้นเนี่ยที่เราหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นน่ะมันเป็นของธรรมชาติอะเราอยากเอาธรรมชาติเป็นของเราเพราะเราฝึกมาดีแล้วอบรมจิตและจิตมีปัญญามีความรู้แล้วอ๋อมันเป็นของธรรมชาติไม่ได้ของเราอะเอาผ้าจิตออกตรงนี้แล้วผ้าจิตออกจากทุกข์ได้แล้วเห็นแบบธรรมะเนี่ยมันถึงที่สุดมันมีประโยชน์ถึงที่สุดนะเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับชีวิตของเราคือการมีธรรมะไม่ใช่เงินจริงๆแล้วเนี่ยอย่างธรรมชาติอย่างเราดำเนินการตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวธรรมชาติแล้วปลูกต้นไม้เพื่ออะไรเพื่อต้นไม้มันโตใช่ไหมให้มันสดใสมันเขียวขจีถ้าต้นไม้โทรมแล้วก็จะไปรดน้ำพรวนดินให้มันงอกงามขึ้นใช่ไหมนี่คือธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราจ้างคนมาปลูกดูแลต้นไม้ล่ะให้เงินเขา5,000 บาทอย่างเงี้ยมาดูแลต้นไม้อันนั้นเงิน เอาถามจริงธรรมชาติที่ว่าเงินมันคนนั้นทำงานปลูกต้นดูแลต้นไม้เนี่ยต้นไม้ออกเงินเป็นเงิน 5,000 บาทนะไม่ใช่น่ะคนนั้นทำงานดูแลต้นไม้เพื่อเงิน 5,000 บาทไม่ได้เพื่อความเติบโตของต้นไม้นะธรรมชาติก็คือต้นไม้ต้องเติบโตต้องดูแลเพื่อเติบโตมันสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตมันแต่คนสมัยนี้เนี่ยไม่เห็นว่าสิ่งที่พี่เป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นไปติดสมมุติสมมุติว่าเราทำจ้างคนมาทำงานแล้วสมมุติว่าคนนั้นได้เงิน 5,000 บาทคนเลยไปติดสมมุติว่าทำงานจะต้องได้เงิน 5,000 บาทนะสิ่งนั้นคือสมมุติแต่สมมุติก็มีประโยชน์กับมนุษย์นะฉะนั้นสมมุติไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลวไหลเป็นสิ่งจริงแต่คนไปติดสมมุติก็เป็นแบบนั้นว่าต้องทำงานจะต้องได้เงิน 5,000 บาทได้เงิน 10,000 บาทหรือทำงานแล้วแต่เนี่ยทำงานเพื่อเงินเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าทำงานเพื่อธรรมชาติธรรมชาติต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกับมนุษย์เนี่ยไม่อยากจะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายก็ต้องมีหมอใช่ไหมแค่นั้นหมอรักษาคนเนี่ยเพื่อคนเนี่ยหายจากความเจ็บป่วยก็คือธรรมชาติไม่ได้รักษาคนแล้วให้ได้เงิน 10,000 บาทแสนบาทล้านบาทจริงไหมอันนั้นคือความแตกแยกจากธรรมชาติมันเป็นสิ่งสมมติเป็นการติดสมมติมีหมอกี่คนเองที่เข้าใจธรรมชาติว่าเข้าใจเพื่อรักษาสุขภาพของมนุษย์นี่คือการทำงานของมนุษย์ที่ถูกต้องที่สุดโดยไม่ติดสมมติว่ารักษาคนจะต้องได้เงิน 10,000 บาทแสนบาทเนี่ยอันนั้นเป็นสมมติเพื่อให้หมอนั้นมีเงินหรือคนดูแลต้นไม้นั้นมีเงินเพื่อตัวเองเงินเนี่ยเอามาเป็นผลตอบแทนในการให้มีตัวเองมีดำรงชีวิตอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ได้เป็นผลตอบแทนที่ได้ดูแลสังคมเพราะสังคมจะต้องมีคนที่ดูแลแบบนี้ต้องแบ่งงานกันทำต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต้องแบ่งงานกันทำอย่าไปติดสมมติมันนะไปทำมาแล้วต้องให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเรารู้เข้าใจแล้วเราจะมีใจที่เบิกบานอ๋อความสุขมันพื้นฐานมันอยู่ที่ความเห็นเป็นธรรมชาติไม่ไปติดสมมติถ้าความสุขก็จะขึ้นอยู่กับการที่เราสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจช่วยเหลือกันไม่แทงกันข้างหลังไม่อาศัยคนอื่นเป็นประพานให้ตัวเองได้ประโยชน์ด้วยการตัวเองได้อย่างเดียวเพื่อประโยชน์อะไรก็แต่ที่ประโยชน์ตัวเองอย่าเหยียบหัวคนอื่นเอาอื่นให้เดือดร้อนอันนั้นเราก็จะไม่ทำนะความสุขอย่างหนึ่งเราก็ทำอะไรเคลื่อนไหวเราขอให้มันพอดีนะให้เป็นการเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วยสติปัญญาเพื่อความสุขนะแล้วก็ไอ้ที่เป็นสิ่งเสพเข้ามาเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเสพที่เกื้อหนุนชีวิตจริงๆไม่เป็นไปการเกินเลยปะไม่เป็นการอวดร่ำอวดรวยอวดสวยอวดงามเป็นเชิญงามไปอาหารมื้อนึงซ้ำเอ็ดอร่อยอยู่แค่ปลายลิ้นกินเข้าไปคนลิ้นก็ไม่รู้แล้วกินชามา50บาทจากชามละ 5,000 เนี่ยเอาเงิน 5,000 เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมดีกว่าไหมจะถูกต้องกว่าไหมนะเราหอให้เรามีอะไรที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจเห็นอะไรที่มันควรทำอ่ะถ้าเป็นไม่ควรทำก็ละมันมั่งก็ดีน่ะนะต่อให้ไปพื้นฐานแล้วเราพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะนะก็ขอให้เรามาเนี่ยมาเพื่ออันดับแรกของชีวิตเราให้เราปลูกปติให้มากขึ้นมากขึ้นและปติจะกั้นความรู้สึกเราแล้วเราก็เลือกเอาเลยเองแล้วกันเราจะปรุงแต่งความรู้สึกจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นะให้ปติเนี่ยกั้นเอาไว้ตาดูนะไม่เจอกันตั้งนานตาดูนะข้างล่างนะแต่พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เราจะได้ลืมตาดูอีกหรือเปล่านะพยายามมีความเพียรแล้วกันนะคือเราสันโดษนะสันโดษในปัจจัย4นะสันโดษในตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรามีอยู่แล้วก็มีมันใช้มันให้เกิดประโยชน์รู้จักใช้สติปัญญาแสวงหาทรัพย์มีสติปัญญารู้จักใช้ทรัพย์ไม่เป็นหนี้แล้วก็ทำตัวเนี่ยประพฤติตัวเราเนี่ย ช่วยความสุจริตด้วยกายวาจาใจที่สุจริตคนตำหนิเราไม่ได้หรือเรามีความสุขแล้วแล้วพัฒนาไปเรื่อยล่ะนะจะปลูกปตินะปฏิไปในกายเวทนาและจิตในธรรมนั่นล่ะให้มีปฏิมากขึ้นพัฒนาปฏิมากขึ้นมีอุเบกขาในใจมากขึ้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันอุเบกขาที่ประกอบไปด้วย ปัญญานะประกอบด้วยปัญญาของเราเนี่ยมีปฏิปัญญามีอุเบกขามีปฏิสมบูรณ์อยู่ประกอบด้วยปัญญานั่นคือสิ่งที่ต้องการอย่าละทิ้งพื้นฐานของความสุขของความเป็นมนุษย์แค่นี้อย่าละทิ้งมันนะแล้วก็อย่าเอาทุกข์มาทับผมตัวเองนะแล้วก็อย่าทิ้งความสุขไม่ได้ความสุขแล้วก็อย่าไปหลงติดเพลิดเพลินมันแล้วข้อสุดท้ายก็สำรวจตัวเองว่าสาเหตุของทุกข์ที่อยู่ในตัวเรายังมีอยู่ไหมก็พยายามละมันละมันละมันนะขอให้การมาของโยมเนี่ยได้อะไรกลับไปนะถ้าได้อะไรกลับไปให้มีในชีวิตที่ดีขึ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวันนี้อาตมาก็พูดถึงเรื่องความสุขขอให้โยมเนี่ยเห็นความสุขมันอย่าไปเห็นทุกข์มันนะทุกข์ก็กำหนดรู้นะอยู่เพื่อสุขแล้วก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอพวกแบบเวลาก็ขอเอวังนะโยมนะนะแล้วก็ขอสุดท้ายก็ขอให้พรแล้วกันนะโยมได้มีพรเพราะว่าประเสริฐนะจริงแล้วเนี่ยโยมประพฤติอย่างเนี้ยนะโยมก็มีความประเสริฐในตัวเองอยู่แล้วและมีพรในตัวเองมันอยู่แล้วอายุวรรณะสุขะพละอายุก็คือความมีพลังแห่งชีวิตชีวิตคือพลังไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุเยอะนะคือพลังชีวิตทำให้เรามีความกล้าหาญบ้าเริงเบิกบานมีความสุขนะคือพลังชีวิตความสดชื่นอายุวรรณะมีผิวพรรณวรรณะคือผิวพรรณที่ผ่องใสและมีความสุขมีผิวพรรณผ่องใสไหมล่ะอายุวรรณะสุขะมีความสุขเห็นบ้างล่ะมีความสุขในตัววรรณะสุขะพละมีกำลังไหมล่ะก็มีกำลังเพราะมันมีอายุมีพลังชีวิตมีความสดชื่นไหนบ้างพรมันไปไหนเราทำเองเนี่ยทำเนี่ยทำเราได้พรแล้วแต่พักให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะยาธาวะริวะหาปะลาปุริปุเรนติสร้างขลังพวงน้ำที่แต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังสุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวะสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนทุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงทรงเต็มที่จันโทปนลาโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีทวตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุนะขอเจริญในธรรมนะโยมนะขอให้มีธรรมะในหัวใจนะนั่นแหละอันตัวเดียวขอให้มีธรรมะในหัวใจแล้วกัน
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
2: โดย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
3: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
2: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
4: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะฮะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
2: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
5: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
2: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
6: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้

0: ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
1: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับตอนนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูหลุมทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงการเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

โน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้

อย่างอุเบกขาเฉยเฉยเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใจได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังไม่ใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญด้วยกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: วิปุจยามะอิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวาคาโตภะคะวาตาธัมโม
1: สวาคาโต
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ติสรณคมนังนิพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขา

0: ามิ
1: อิมานิปัญจติฆาปทานิสิเรนสุขะติงยันติ
0: สาธุ
1: สิเรนโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนไต่บาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชาวชวนะปัญโยวัดป่าดอยมูเสือ 30,000 ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชัยยะจินธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรของ15นครนายก

0: อาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตถิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492062-159-2492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ในใจของตัวเองคนเราถ้าไม่รู้หลักธรรมไว้ในใจแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจที่ว่ามีที่พึ่งทางใจนี่คือมีหลักธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือหลักสัมมาสติหลักสัมมาสมาธิคือเป็นหลักที่เราจะต้องมีกันไว้ในจิตใจของทุกคนเพราะคนเราเวลามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในใจตัวเองก็จะต้องมีสติระงับจิตใจตัวเองเช่นบางคนเกิดเรื่องเนี่ยเกิดเรื่องที่ชีวิตตัวเองไม่เคยผ่านมาเกิดเรื่องเสียใจเกิดเรื่องความเดือดร้อนใจต้องอาศัยธรรมะอาศัยสตินี้ไม่เคยฝึกมาไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมมาไม่เคยปฏิบัติมาก็ควบคุมจิตตัวเองไม่อยู่ก็ขาดสติทุกข์อันนั้นก็เข้ามาครอบงำจิตใจฉะนั้นจึงว่ารวยอะไรก็ขอให้รวยธรรมะจนยังไงก็ขออย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนบุญกุศลอย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนปัญญาแต่ถ้าเราไม่จนปัญญาแล้วไม่จนบุญกุศลแล้วก็ยังมีธรรมที่อุปธรรมตัวเราให้เกิดความเจริญหรือความสุขได้ฉะนั้นวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นความเป็นจริงก็เข้าถึงกันง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องอ้อมค้อมอย่างที่พุทธเจ้าใครเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนยังไงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นปัญจวัคคีย์ก็ดีเป็นพระโมคคัลลาเป็นพระสารีบุตรเป็นพระอนนท์สาวกต่างๆที่เข้ามาหาพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็คือเรื่องอริยสัจ4ให้รู้จักทุกข์ใจให้รู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้จักความไม่สงบที่ใจและรู้จักความสงบที่ใจคือพระองค์สอนให้รู้จิตใจตัวเองเท่านั้นเองสอนให้รู้จักศีลสอนให้รู้จักสมาธิสอนให้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นคือสอนให้สิ่งที่ตัวเองมีน้อยให้มากขึ้นใช่ศีลนี่เป็นปกติทุกคนมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเจริญให้เกิดขึ้นไม่รู้จักการพิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาในทานเนี่ยปัญญาในศีล ปัญญาในสมาธิเหมือนกับคนเรามีปัญญาทุกคนทุกคนมีปัญญาทุกคนแต่ปัญญามันไม่ใช่ปัญญาดับทุกข์ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าถึงธรรมชาติเหมือนอย่างคนเราบอกว่ามีปัญญาที่จะเรียนหนังสือไหมมีปัญญาที่จะเรียนหนังสือแต่ยังไม่รู้หนังสือมีปัญญาที่จะเรียนปริยัติปริยโทยาเอกไหมมีปัญญาแต่ปัญญานั้นยังไม่ได้เข้าไปศึกษาพอศึกษาแล้วจึงจะรู้ว่านั่นแหละตัวเองมีปัญญาที่สามารถเรียนให้จบอันดับใดอันดับหนึ่งได้สามารถเรียนรู้ได้ฉะนั้นปัญญาทางธรรมก็เช่นเดียวกันการเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าหนึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องปัญญาในการพิจารณาการให้ทานแบบพระเวสสันดรพระเวสสันดรมีปัญญาให้ทานแต่คนอื่นมองเห็นพระเวสสันดรเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแต่พระเวสสันดรมีปัญญามากพระองค์ทรงมีปัญญาสามารถปกครองทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเพราะบารมีช่างบารมีมาหมดแล้วพระเวสสันดรสร้างบารมีมาหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วปัญญาบารมีก็สร้างมาแล้วขันติบารมีก็สร้างมาแล้วสัจจะบารมีก็สร้างมาแล้วอธิษฐานเมตตา อุเบกขาทุกสิ่งสร้างมาหมดแล้วบารมีพระเวสสันดรเนี่ยสร้างมาหมดเลยศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสร้างจึงครบสมบูรณ์แต่ยังขาดทานบารมีทานมหาทานอันยิ่งใหญ่สร้างบารมีมาครบ10ทัศน์แล้ว3กระจายออกไปเป็น30ทัศน์แต่ยังขาดทานบารมีก็จะต้องมาสร้างทานบารมีอย่างคันยิ่งใหญ่คือเป็นมหาทานแต่มีปัญญาด้วยเพราะนั้นบางคนไปมองว่าการให้ทานเนี่ยเป็นความงมงายเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นการติดยึดไม่เจริญทำยังไงก็ไม่เจริญคนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมัวแต่ให้ทานแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเราย้อนกลับยุคไปสู่การให้ทานบารมีของพระเวสสันดรจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นโพธิสัตว์ในสร้างบารมีมาทุกชาติเลยแต่ทำมาก่อนทานเลยอย่างเช่นพระมโหสถบัณฑิตเงี้ยปัญญาบารมีเงี้ยสร้างปัญญาบารมียิ่งด้วยบารมีพระชนกยิ่งด้วยความเพียรเงี้ยมหาชนกยิ่งด้วยความเพียรมีแต่ละชาติเนี่ยยิ่งด้วยทานขออภัยยิ่งด้วยความเพียรยิ่งด้วยขันติยิ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยอุเบกขายิ่งด้วยศีลด้วยวิริยะทุกอย่าง10อย่าง9อย่างยิ่งมาหมดเลยแต่ยังไม่ได้ยิ่งด้วยทานบารมีทำไมจึงกลับมาทำทานสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายแต่นั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทานเนี่ยมันเป็นที่พระองค์ทรงบอกว่าบอกกับรูปกัณหาชาลีว่าจงมาช่วยต่อสำเภาแก้วมาต่อสายระยงระยางต่อใบต่อสำเภาแก้วให้พ่อเนี่ยได้ข้ามฝั่งมหาสมุทรโอคะกันดารอันแสนไกลให้ลูกจงมาช่วยเป็นสายระยงระยางต่อให้สำเภาแก้วแล่นไปซึ่งฝั่งพระนิพพานพ่อจะต้องพาคนข้ามแข่งกันดารคือไปถึงพระนิพพานชวนให้ลูกตัวเองเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันด้วยการมาให้ทานถ้าไม่งั้นแล้วพ่อไม่ได้เอาลูกให้ทานก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ลูกก็ยอมสละตัวเองมาเป็นทานบารมีให้ตาจุชกเพื่อจะได้เป็น พระพุทธเจ้าเพื่อพ่อจะได้เป็นพุทธเจ้าวัดสีก็เหมือนกันพอพระอินทร์ปลอมตัวมาขอเป็นพราหมณ์ปลอมตัวมาขอวัดสีไปเป็นทาสบริกาพระเวสสันดรก็ให้เมื่อใครมาขอก็ให้ลูกให้เมียเป็นมหาทานก็ยังเห็นเลยว่าคนเราให้ไม่ได้ก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้คนยังมีตรำตนียังมีความเสียดายในตัวตนอยู่เสียดายในลาภเสียดายในยศเสียดายในชื่อเสียงเสียดายในแวดวงของตัวเองก็ถือว่าเป็นทานบารมีไม่ได้เป็นบารมีไม่ได้เราจะเห็นเลยนะว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านตรงนี้มาก่อนจึงเป็นโสดาบันได้ จึงจะมาเป็นสัมมาสติจึงจะมาเป็นสัมมาสมาธิแต่ก็อย่าติดอยู่ตรงแค่ทานไม่ได้ก็ต้องใช้ทานปัญญาเราจะเห็นเลยว่าพระเวสสันดรเนี่ยสร้างบารมีครบสมบูรณ์เลยชาติสุดท้ายพอให้พระมัสสีแล้วพระอินทร์ก็คืนกลับมาว่าจงอย่าให้ใครอีกต่อไปกลัวว่าคนพาลจะมาขอไปอีกก็เลยพระเวสสันดรก็รับไปโดยว่าก็จะไม่ให้ใครเกิดเพราะพระอินทร์คืนให้ภรรยาให้มาเป็นภรรยาดังเดิมคนในโลกปัจจุบันก็ดีโลกในอดีตก็ดีขึ้นชื่อว่าลูกขึ้นชื่อว่าสามีขึ้นชื่อว่าภรรยาก็ถือว่าเป็นสุดที่รักไม่มีอะไรจะรักเท่ากับลูกกับภรรยาหวงแหนที่สุดบางคนเนี่ยถือว่าตายแทนกันได้ถือว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากแต่พระเวสสันดร นั้นใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราก็สามารถจะตายแทนนางมัตสีได้สามารถจะตายแทนลูกเราได้และสามารถจะตายแทนคนที่มีพระคุณต่อเราได้แต่พระองค์ก็ทรงแยกแยะด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ให้นั้นคือการสละชีวิตสละความรักความหวงแหนที่สุดไม่มีอะไรจะสุดเท่าในชีวิตที่คนเรามามีเป็นเจ้าของถือความเป็นเจ้าของให้ได้หรือถือว่าใช้ปัญญาให้ด้วยการหลุดพ้นไปเลยไม่กลับเสียดายอีกต่อไปเมื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมาให้แล้วถือว่าพุทธเจ้าทรงมาปฏิบัติชาติสุดท้ายอย่างเดียวนี่พวกนักปฏิบัติทั้งหลายพวกศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหลายพวกนักบุญทั้งหลายก็ไขว้เขวในพระไตรปิฎกไขว้เขวในธรรมของพุทธเจ้ากันว่าอะไรจะยิ่งอะไรจะสำคัญคือนี่จึงว่าเหมือนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอากาสาวกนั่นเองพระองค์เลยต้องยกย่องให้ต่างกันไม่เหมือนกันเก่งไม่เหมือนกันเพราะว่าจริตคนนี่ไม่เหมือนกันคนที่สมบูรณ์ที่สุดคือใครพระพุทธเจ้าเขาเป็นสาวกแล้วไม่เสมอแล้วความคิดไม่เสมอพระพุทธเจ้าแล้วพระโมคคัลลายิ่งในการชอบทำสมาธิแสดงฤทธิ์เนี่ยพระองค์ก็ทรงว่าพระโมคคัลลาในเริ่มต้นจากการเข้าฌานออกฌานมีสมาธิมีฤทธิ์พิเศษทางนี้พระองค์ก็ทรงยกย่องให้เป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้ยิ่งในบารมีคือมีฤทธิ์มากไม่มีใครจะมีฤทธิ์เท่าพระโมคคัลลาภาษาริบุตรก็เป็นพระที่มีสติปัญญาเลิศสามารถอธิบายธรรมะได้แยบยลในพระไตรปิฎกรองจากพุทธเจ้าไม่มีใครเหมือนในพระสาวกก็ยกให้ภาษาริบุตรเป็นผู้เลิศในปัญญาภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานี่ก็เป็นเพื่อนรักกันซึ่งความคิดเนี่ยไปกันได้แต่ว่าการกระทำนี้ต่างกันคำพูดคำสอนต่างกันแต่เป็นเพื่อนเป็นมิตรรักกันคนหนึ่งชอบฤทธิ์คนหนึ่งชอบมีปัญญาจึงเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะนี่เข้ากันได้ไม่ได้แตกแยกกันเลย พระโมคคัลลาก็จะพูดแต่เรื่องวิธีการทำฌานพระสารีบุตรก็จะพูดถึงเรื่องวิธีการใช้ปัญญาพุทธเจ้าทำไงพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรเหมือนกับแม่นมเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงลูกเหมือนกับแม่นมพระโมคคัลลาเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดถ้าบอกว่าพระโมคคัลลาเนี่ยสามารถที่จะสอนคนที่ไม่ศรัทธาให้ศรัทธาได้คนที่ไม่ยอมเลื่อมใสในพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระโมคคัลลาสอนได้แต่พระสารีบุตรสอนไม่ได้บางครั้งพระสารีบุตรสอนไม่ได้สอนคนไม่มีศรัทธาเลยสอนให้ศรัทธาเนี่ยพระสารีบุตรสอนไม่ได้แต่พระสารีบุตรสามารถสอนคนที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เร็วแต่พอมาถึงพระสารีบุตรแล้วเนี่ยจะยกวิเหตุยกผลให้แก่คนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจกระแจ่มแจ้งลึกซึ้งในธรรมะพระพุทธเจ้าโดยอุบายก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้พระสารีบุตรฉลาดในอุบายสอนคนที่มีศรัทธาแล้วให้มีศรัทธายิ่งขึ้นไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานแต่พระโมคคัลลานั้นสอนคนเบื้องต้นดีใครไม่ศรัทธาใครไม่เชื่อบุญใครไม่เชื่อบาปใครไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกพระโมคคัลลาสามารถพิสูจน์ให้เห็นกดขี่ให้รู้ให้เห็นจนได้ใครดื้อดึงแค่ไหนไม่มีทางที่จะดื้อดึงไปได้ใครก็เก่งสู้พระโมคคัลลาไม่ได้ใช้ฌานใช้ญาณใช้วาระจิตที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาสำเร็จทางเจโตปริยญาณเนี่ยสามารถอธิษฐานก็ดีสามารถแสดงฤทธิ์ให้เห็นว่าเนี่ยมีทุกอย่างของวิญญาณมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจนต้องยอมเชื่อยอมบวชยอมปฏิบัติตามแต่พอไปถึงพระสารีบุตรก็เหมือนแม่นมเองเอานมป้อนให้โตขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงพระโมคคัลลาก็เหมือนผู้ให้กำเนิดนี่พระเจ้าทรงยกย่องอย่างนั้นแสดงว่าพระทั้งสององค์นี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยธรรมะของพระเจ้าไม่ได้ขัดแย้งกันเลยการใช้ปัญญาก็ใช้ได้ทุกแห่งเลยใช้สมาธิก็ใช้ได้ทุกแห่งเลยแม้แต่ภาษาริบุตรบางครั้งก็ใช้สมาธิอย่างเช่นภาษาริบุตรบางครั้งพระองค์ก็ทรงสอนคนอื่นมากแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายที่จะต้องสอนจำเจอยู่ทุกวันพระสารีบุตรก็หาที่วิเวกไปเข้าสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติพระสารีบุตรที่จริงแล้วพระองค์ต้องพระสารีบุตรนี่ชอบเรื่องปัญญาก็จริงแต่พระสารีบุตรก็ต้องไปเข้าฌานไปวิตกไปวิจารปีติสุขเอกตาเข้าลึกไปลึกไปจนถึงจตุตฌานถึง15วันพระสารีบุตรจึงเสวยวิมุตติสุขสุขใดไม่มีสุขเท่ากับสุขที่เข้าถึงฌานสมาบัติหรือสุขใดไม่เกินเท่ากับนิโรธสมาบัติคือทำจิตจนว่างไม่ใช้จิตแล้วไม่ใช้กายแล้วปล่อยวางได้แล้วพอออกจาก15วันพระสารีบุตรก็จะออกมาจากนิโรธสมาบัติร่างกายจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความสุขมากพระสารีบุตรก็มีสมาธิชั้นสูงไม่ใช่ตำหนิติเตียนสมาธิเลยก็จึงได้อยู่กับพระโมคคัลลาได้แต่พระโมคคัลลานั้นต้องเข้าฌานออกฌานอยู่สม่ำเสมอเพราะท่านมีความสุขในการเข้าฌานออกฌานเพราะท่านสามารถที่จะมีฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้ามีหมดทุกอย่างในตัวพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาพระโมคคัลลามีอย่างไรพระสารีบุตรมีอย่างไรรวมอยู่ที่พุทธเจ้าหมดถ้าพูดกันแล้วก็มันนักรบนักรบเนี่ยมีทั้งบุญมีทั้งบุญพระพุทธเจ้า ภาษาริบุตรก็มีบุญพระโมคคัลลาก็มีบุญแต่ที่จริงหารู้ไม่ว่าคนเราเนี่ยแต่เขาเพียงแต่ยกบางอย่างให้เก่งกว่าเท่านั้นเองให้เก่งกว่ากันเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วความคิดความนึกเรื่องการปฏิบัติไปถึงธรรมอันเดียวกันเช่นการเข้าฌานออกฌานก็ดีเป็นการเจริญปัญญาก็ดีพอไปถึงธรรมะกับพระพุทธเจ้าแล้วจิตก็จะว่างเหมือนกันก็จะไปเห็นจิตว่างเหมือนกันไปถึงความรู้จักจิตตัวเองเหมือนกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อใครเข้ามาถึงวัดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสาเพราะองค์ทรงสอนเรื่องปัญจกรรมฐานหรือไม่ก็สอนเรื่องจิตให้เฝ้าดูจิตตัวเองว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรบางครั้งก็สอนให้เฝ้าดูกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายทำอะไรก็ให้สอนให้ดูกายแล้วก็ดูจิตดูลมหายใจพระองค์บางครั้งพระองค์ก็ทรงยกย่องบางคนมีนิสัยคล้ายพระองค์มีปัญญาจริตคล้ายพระองค์ก็ทรงบอกว่าดูลมหายใจแล้วก็สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้ก็ให้ดูลมหายใจก็พอดูลมหายใจก็รู้จักจิตตัวเองก็ยกรูปนามขึ้นมาเป็นอารมณ์ได้พิจารณาเห็นรูปนามเกิดดับก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอุบายที่เข้ากับจิตคนได้หมดเลยฉะนั้นจึงว่าเราบางคนศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไปยกความคิดตัวเองว่าตัวเองนั้นคิดตัวเองรู้อย่างไรก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยความจริงมีวิชามากมายเลยแต่คนไม่สามารถจะเรียนวิชาเหล่านั้นให้เป็นเอกได้ในตัวเองก็เลยเอาเก่งอย่างเดียวบางคนเก่งคณิตศาสตร์บางคนเก่งทางนิติศาสตร์บางคนเก่งทางวิทยาศาสตร์บางคนเก่งอักษรศาสตร์บางคนเก่งในทางศิลปะอะไรเงี้ยหรือบางคนเก่งในทางเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละคนเรามันเก่งไม่หมดไงมันมีปัญญาได้แค่จุดเดียวเพราะบารมีเขามีแค่นั้นนั่นเป็นเรื่องบารมีของเขานะไม่มีมากเขามีได้เอกแค่เศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์คือนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดทุกศาสตร์เพราะบารมีเขามีแท้นั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงรู้ทุกศาสตร์เลยก็พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาหมดทุกอย่างบารมี30ทัศน์บารมี10ทัศน์ยิ่งยาวยวดเนี่ยพระองค์ทรงสร้างตั้งแต่ทานศีลเมตตาภาวนาขันติสัจจะอธิษฐานมีหมดวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้พวกเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็จะต้องให้เก่งเหมือนเราให้เก่งเหมือนเราให้รู้เหมือนเราคนไหนไม่รู้เหมือนเราก็ผิดหมดคนรู้ใครไม่รู้เหมือนเราก็โง่หมดใครไม่รู้มันเราก็ไม่ถูกอันนั้นเป็นการสอนให้ดำน้ำอย่างเดียวไม่ได้สอนให้ว่ายน้ำเขาเรียกคนสอนว่ายน้ำนั่นคือสอนว่ายน้ำนั่นคือสอนอย่างหนึ่งสอนดำน้ำคือสอนอย่างหนึ่งฉันดำน้ำเก่งก็ต้องดำน้ำเนี่ยถูกแล้วแต่ไม่ได้สอนว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำก็ต้องสอนอีกอย่างหนึ่งดำน้ำก็ต้องสอนอีกอย่างแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าสอนว่ายน้ำน่ะดำน้ำก็คืออันเดียวกันเมื่อว่ายอย่างนี้ได้เดี๋ยวก็ว่ายท่านโน้นท่านนี้ได้ไม่ใช่ตัวเองดำน้ำเก่งตัวเองดำน้ำเก่งก็ต้องสอนให้คนอื่นดำน้ำเก่งอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยคนเราจะต้องแยกแยะพระพุทธเจ้าสรุปแล้วพุทธเจ้าทำไมจึงให้ทาน ก็เพราะว่าทานบารมีเนี่ยทำให้เกิดมีพลังอานิสงส์ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับให้ทาน

แปลว่าทานบารมีเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาอยู่ในคนเดียวกันก็กลายเป็นพระเวสสันดรได้มาเป็นพุทธเจ้าเลยแต่คนอื่นให้ไม่ได้อย่างพระเวสสันดรก็เลยมาเป็นสาวกเลยให้อย่างนี้ก็มาเป็นพระโมคคัลลาให้อย่างนี้ก็มาเป็นพระสารีบุตรให้อย่างนี้มาเป็นอานนท์ให้อย่างนี้มาเป็นพระอุบาลีให้อย่างนี้มาเป็นสาวกแต่ละจุดจุดที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอกในการอธิบายธรรมะเป็นเอกในทางปัญญาเป็นเอกในการทำความเพียรพระองค์ก็เคยทรงมายกย่องตามจริตของแต่ละคนถึงบารมีต่างกันแต่บารมียิ่งใหญ่นั้นไม่เกินพุทธเจ้าเลยฉะนั้นพวกนักปฏิบัติทั้งหลายต้องเข้าใจว่าที่เราให้คนอื่น

ปัญญาเป็นเอกในการทำความเพียรพระองค์ก็เคยทรงมายกย่องตามจริตของแต่ละคนถึงบารมีต่างกันแต่บารมียิ่งใหญ่นั้นไม่เกินพุทธเจ้าเลยฉะนั้นพวกนักปฏิบัติทั้งหลายต้องเข้าใจว่าที่เราให้คนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่ได้ให้ธรรมะพุทธเจ้านะให้ตัวเองที่ตัวเองคิดยังไงก็ให้อย่างนั้นแต่ถ้าให้ตามพุทธเจ้าแล้วให้ตามจริตเลยจริต6เลยใครมีจริต6อย่างก็ให้ตามจริตพระพุทธเจ้าให้ตามจริตนะใครมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีราคะมีปัญญามีจริต6เนี่ยพระองค์ทรงให้ตามจริตแต่พระองค์เป็นพุทธจริตซึ่งสามารถรู้ได้ทั้งหมดทุกจริตเลยนี่จึงว่าการสร้างบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยทานมีปัญญาทิ้งไม่ได้คนไม่ให้ทานนี่เป็นโสดาบันไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราคนเราจะให้มีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยต้องให้ทานบารมีนะพุทธศาสนาจึงอยู่ได้ต้องให้เหมือนพระให้เหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชอุปถัมภ์พุทธศาสนาเนี่ยพระโศกไม่ใช่คนโง่นะให้คนปฏิบัติธรรมให้คนมีศีล5ให้คนมีศีล8ให้คนเป็นให้ถึงเป็นพระอรหันต์ให้ทุกคนเป็นพระอรหันต์ก็เข้าถึงศรัทธาถึงแล้วก็ให้ทุกคนมีการสร้างวัดสร้างวามีการประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยในยุคของพระเจ้าโศกนั้นเจริญมากเลยพระเจ้าโศกไม่ได้ทิ้งอะไรเลยสักอย่างเดียวพระเจ้าโศกเก็บหมดทุกอย่างเลยจะสร้างวัดสร้างเจดีย์บรรจุบรมสารีริกธาตุปลูกต้นโพบูรณะปฏิสังขรณ์ชำระพระไตรปิฎกแล้วสามารถนำพระอรหันต์ทั้งหลายมาสังเกตนาเป็น 7-8 หมื่นรูปแล้วก็ส่งไปทั่วทุกสารทิศที่มีบ้านเมืองเขาอยู่ไปเหนือไปใต้เผยแผ่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อตอนพระเจ้าอโศกมีชีวิตอยู่ถึงพุทธศาสนาที่เกิดมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าอโศกได้เป็นผู้เผยแผ่มาถึงเมืองไทยเราอย่างอัปปากีสถานพระเจ้าอโศกก็ส่งพระอรหันต์ไปเผยแผ่จนกลายเป็นทุดท้ายไปแกะพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนี่ยนั่นแหละการที่พระเจ้าโศกไม่ได้ทิ้งทานศีลภาวนาพุทธศาสนาจึงเจริญยืดยาวถ้าคนเราเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไปไม่ค่อยไกลไม่ค่อยกว้างอันนี้เราจะต้องส่งเสริมทุกรูปแบบเลยตามหลักธรรมะฉะนั้นการเราขึ้นปฏิบัติจำเป็นก็จะต้องเจริญตามธรรม

มีคนหนึ่งก็นั่งผู้หญิงก็นั่งกรรมฐานนั่งจะได้ตาทิพย์เรียนจบแค่ม.6ระลึกชาติได้ผู้หญิงนะใครไปจดชื่อไปนามสกุลไปก็เขาก็จะนั่งเพ่นหมดอดีตทำกรรมอะไรแก้ไขไงรู้ก็ไม่ต้องเรียนอะไรคนเขาเอาไปทำงานเอาไปทำงานไม่ใช่อะไรก็เอาไปดูว่าบริษัทนี้จะทำอะไรบ้างคนงานคนไหนดีไม่ดีให้ดูก็รู้หมดเลยคนไหนขี้โค้งคนไหนขี้เกียจก็จริงหมดเลยคนไหนไม่ซื่อก็แก้ไขกันเป็นคนสื่อนะแสดงว่าสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินในใจโหราศาสตร์เหมือนกันนะใช้พวกตาที่ผู้ทิพย์ไปแก้ปัญหาคนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเรียน ที่ไม่เรียนนะเพราะเมื่อชาติก่อนไม่ได้เรียนไว้ใช้ก่อนลืมไปไม่ได้เรียนชั้นนี้ก็เลยไม่มาเรียนต่อไอ้ที่มาเรียนใหม่จะมาเรียนต่อจากชั้นก่อน

้เก่าเคยเรียนไว้เนี่ยคือครึ่งกลางๆไว้แล้วเป็นนิสัยชัดก่อนชั้นนี้ก็มาเรียนต่อที่มาเรียนชั้นนี้ไม่ก่อนชั้นก่อนเนี่ยทำบาปก่อนแต่มากพวกเราทำบาปก่อน แล้วก็ทำบุญก่อนตายทำบุญก่อนตายก็มาเสวยบุญหรือมาปฏิบัติถ้าไม่ได้เสวยบุญก่อนตายก็พวกที่ทำบาปยันตายก็ไม่ได้มาปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่อาศัยบุญเก่าตอนทำบาปแล้วก็เลิกสุดท้ายก็ถือศีล5ศีล8แล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในชาตินี้ก็สู้บุญสวยบุญเก่าได้มาปฏิบัติต่อไม่งั้นก็มาไม่ถึงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพุทธเจ้าท่านตัดเชื่ออย่างนั้นนะก่อนอย่างนั้นก็เป็นมาอย่างนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเป็นโจรยันตายนี่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติแต่เป็นโจรกลับใจได้ได้ปฏิบัติเป็นสตรียันตายก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าเป็นสตรีแล้วกลับมาทำบุญตอนตายก็ได้ปฏิบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินยันตายก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วบัดปลายมาปฏิบัติก็จึงจะมาเกิดในปฏิบัติของเก่ามาทำต่อสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราต้องเอากายตัวเองเป็นหลักต้องตามดูกายตัวเองกายเคลื่อนไหวนี่ต้องจับให้ติดอย่างเช่นอริยบท4เนี่ยมันจะทำให้สติเราขาดเช่นเราขยับมือขยับเท้าพลิกตัวเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้เราเผลอแล้วก็อดีตจะเกิดอนาคตจะเกิดแค่ท่านี้เราก็ไม่ทันแต่ถ้าเราจับตรงนี้ได้ก็ได้สติพอสติได้ก็ต่อไปนานๆสมาธิก็เกิดบางคนรวยจะได้สมาธิตั้ง 6-7 ปีนะไม่ใช่ว่าให้วันเดียวคนที่ทำไปจะได้สมาธิเนี่ย 6-7 ปีก็สมาธิจะได้นี่ไม่เชื่อง่ายแต่บางคนก็7วันได้3วันได้นั่นถือว่าเขาทำได้เพราะว่าจิตเขาปล่อยวางได้เร็วก็สมาธิเกิดเร็วก็ถือว่าบารมีเก่าดีแต่ส่วนมากก็รักษาไว้ไม่อยู่พอกลับไปบ้านแล้วก็ครอบครัวก็พาไปกินหมดเสียงก็ไปกินหมดรูปก็ไปกินหมดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่การปฏิบัติเริ่มต้นทุกวันมันมีทางเสียหลายอย่างอารมณ์คนเรามีทางเสียหลายอย่างทางดีมันแค่สติระลึกได้ในทางดีนอกทางเสียมันมีทั้งความโกรธความไม่ชอบใจก็เสียอยู่ตลอดวันคิดอะไรต่ออะไรสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นไม่ได้ก็ทำให้เราเสียเวลาคิดไปแล้วก็ทำไม่ได้คิดไปแล้วก็เป็นไม่ได้เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะก็เลยต้องมาเริ่มต้นกลับมาสู่สติปัฏฐาน4อย่างเดียวการปฏิบัติที่นี่7วันเนี่ย
ก็คือมาค้นหาตัวเองตัวเองเดินอย่างไรตัวเองนั่งอย่างไรตัวเองนอนอย่างไรตัวเองกินอย่างไรตัวเองคิดอย่างไรก็ค้นหาตัวเองให้ได้สติให้ได้สมาธิปัญญาคือค้นหาจิตตัวเองกับกายตัวเอง ถ้าค้นหาตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับตัวเองไม่มีอะไรจะดีเท่ากับตัวเองที่ค้นหาจิตได้พุทธเจ้าท่านค้นพบพระอรหันต์ท่านค้นพบจึงเป็นผู้วิเศษเป็นพระยาเจ้าไปสวรรค์ไปนิพพานก็ถือก็ค้นหาจิตตัวเองพบโดยมากคนไม่พบก็เพราะมันปล่อยจิตให้ออกข้างนอกไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่หูตาจมูกลิ้นกายใจถ้าค้นหาหูตาจมูกลิ้นกายใจพบก็สงบอย่างตาแล้วเนี่ยระลึกไม่เห็นเลยนอกจากส่องกระจกหูก็ระลึกไม่เห็นจมูกก็ระลึกไม่ไหวเท่านั้นเองจะเห็นชัดไม่เห็นจมูกเห็นเขาเป็นโพรงจมูกไม่เห็นเห็นรูจมูกไม่เห็นปากก็เหมือนกันพูดอยู่ตลอดวันไม่เห็นปากตัวเองขยับขึ้นขยับลงได้จะรู้แต่ไม่เห็นรู้ไม่เห็นไม่เห็นจมูกไม่เห็นปากไม่เห็นลิ้นไม่เห็นหูไม่เห็นตาไม่เห็นจิตตัวเองพยัตนะมันปิดบังเรียกสังขารมันปิดบังไม่เห็นทางภายในได้ปฏิบัติ7วันนี้ก็คือการมารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักอาการ32ค้นหาตรงนี้เองจิตจะรวมเป็นเอตกตาเป็นสติเป็นสันตติสืบต่อกันแล้วก็เป็นสมาธิถ้าจิตออกจากกายมันก็ไม่สงบถ้าจิตอยู่ในกายมันก็สงบตัวรวมก็เกิดขึ้นตัวปล่อยวางก็เกิดขึ้นคือคนที่ปฏิบัติเนี่ยโดยมากจะทำความเพียรเท่านั้นที่จะได้ถ้าทำความเพียรไม่ได้มันก็คือตัวขี้เกียจมันก็ครอบงำตัวปวดเมื่อยก็ครอบงำตัวง่วงนอนก็ครอบงำตัวคิดถึงครอบครัวก็ครอบงำคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดจะไปใหม่ๆที่เราบอกคนแก่ชอบคิดอดีตคนสาวชอบคิดอนาคตหนุ่มสาวชอบคิดแต่อนาคตคนแก่ชอบคิดอดีตมันก็เรื่องจริงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะไม่คิดอดีตอนาคตจะไม่ตกอยู่ในวังวนของอดีตอนาคตพยายามยืนอยู่กับปัจจุบันให้รู้ลมหายใจให้รู้กายขยับกายเคลื่อนไหวยกมือออกไปให้รู้ยกมือเข้ามาให้รู้ขยับขาซ้ายรู้ขาขวารู้ก้มรู้เงยรู้หลับตารู้ลืมตารู้สัมผัสลมร้อนลมเย็นที่ผิวหนังที่ขนก็รู้กระพริบตาก็รู้ ทำอะไรก็ให้รู้ที่อาการ32ที่ทำงานอยู่ยังนี้ก็ถือว่ารู้หยาบอยู่หยาบไปก่อนดูละเอียดมันก็ค่อยรู้ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วมาปฏิบัตินี่ก็ต้องตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นคนปากมากเป็นคนพูดน้อยหรือเป็นคนพูดน้อยไม่เอาเรื่องอะไรมาพูดซึ่งเก็บไว้ในใจให้มันดับในใจเกิดที่ใจดับที่ใจจะได้รู้จิตตัวเอง
แต่ถ้าพูดแล้วก็มันออกที่วาจาก็ขาดสติก็ต้องเกิดที่ใจเกิดที่จิตดับที่จิตจึงจะรู้ทันแต่ถ้ามานั่งคุยอย่างเงี้ยก็เรื่องมันไม่รู้อะไรจะคุยครูบาอาจารย์ก็ได้แต่คุยกันเองเนี่ยมันไม่ได้ถ้าคุยกันเราก็ไม่มาที่นี่เราก็อยู่บ้านเราก็คุยเก่งอยู่แล้วเราก็คุยเก่งคิดเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะมาตรงนี้เราก็ต้องหยุดคิดหยุดพูดจิตมันจะได้ตื่นจิตจะได้ไม่มีนิวรณ์ครอบงำจะได้ภาวนามันจะได้สงบคุยแล้วมันไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงได้โดนบันดาลให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ออกไปอยู่กับปัญจวัคคีย์ไม่สำเร็จ6ปีพูดคุยกันอยู่เรื่อยท่านไม่พูดแต่พวกนั้นก็พูดก็คุยแต่พอปัญจวัคคีย์หนีไปเท่านั้นแหละพระองค์ก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเลยอยู่คนเดียวมันไม่ใช่วิสัยที่จะพูดคุยอย่างพระโมคคัลลาก็ไปทำความเพียรคนเดียวเจอพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งทำความเพียรคนเดียว7วันสำเร็จไม่คุยกับใครพระสารีบุตรก็ไปทำความเพียรไม่คุย15วันไม่คุยกับใครถึงเดือนสำเร็จพวกคุยนี่มันไม่ได้ปฏิบัติไม่สงบของเก่าเอามาเกิดใหม่คุยนี้ขอเอาของเก่ามาเกิดใหม่เหมือนคนเป็นเศรษฐีเก่าล่ะถูกฟ้องล้มละลายไปแล้วพ่อแม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีบ้านมีที่ดินมากมายรวยจริงๆเป็นคุณหนูเป็นท่านทั้งมาตลอดแต่พอมาตอนนี้จนแล้วจนแล้วเวลาคุยใครก็จะคุยหมีเคยรวยมาอย่างนั้นเคยรวยมีคุยสนุกแต่พอจบแล้วตัวเองก็จนแล้วนี่เขาเรียกว่าคุยเรื่องเก่ามันเป็นการฟุ้งซ่านเอาของเก่ามาคุยที่จริงมันไม่ใช่เอาอดีตมาคุยที่จริงมันจนแล้วอ่ะจะคุยทำไมคุยทีเดียวก็จบพุทธเจ้าท่านบอกให้เอาปัจจุบันนะธรรมท่านไม่ให้คุยมากแล้วแม้จะพาตัวเองไม่สงบแต่คนอื่นก็ไม่สงบก็เหมือนนักปราชญ์สมัยก่อนเนี่ยที่บอกเขารู้หมดทุกอย่างเรียนจบหมดแล้วตำรานี่จบหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะปิดบังก่อนได้ไม่มีอะไรปิดบังก็ได้ไปเจอเด็กเรียงเด็กเล่นอยู่ข้างทางขอถามหน่อยเถอะท่านเรียนมาจบหมดแล้วศิลปศาสตร์เป็นผู้รู้ไปหมดแล้วดาวเดือนเลยก็รู้หมดขอถามหน่อยขนตาท่านมีกี่เส้นจนเลยร้องเลยไม่เคยนับสักทีแพ้เด็กเล่นกองฟางแล้วเด็กเล่นข้างทางเพราะไม่เคยนับคนตาตัวเองเด็กมันฉลาดเหมือนกันกล่าวว่าถามอย่างอื่นตอบได้หมดยังถามว่าฟันมีกี่ซี่ก็นับได้มั้ยมือคลำได้ถามคนตาไม่รู้จะมือคลำยังไงมันนับไม่ได้มันละเอียดกว่าก็เลยยอมแพ้เด็กก็ยังมีคนฉลาดเหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ตั้งใจว่าเรามาปฏิบัติสร้างบุญกุศลให้สำเร็จถือเราไม่ได้อะไรก็ขอให้เรามีสัจจะว่าเราจะทำให้ได้สัก7วันตั้งอธิษฐานไว้ว่าขอให้ได้ทำอะไรให้สำเร็จบ้างเราไม่ต้องอธิษฐานมากเอาแค่วันหนึ่งขอให้ได้นั่งเท่านั้นเดินเท่านั้น

ยืนเท่านั้นอย่าให้มันมากเกินที่เราทำไม่ได้ อธิษฐานสิ่งที่มันทำได้ก็จะเป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีทำให้เราทำได้การกำหนดสมาธินะถ้าใครไม่เคย ก็ให้เริ่มต้นจากการกำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วนะอยู่บ้านเราเคยทำพุทโธถ้าสงบก็ใช้พุทโธนะแต่ถ้าไม่สงบก็ให้กำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วเวลาท้องพองก็รู้ว่าพองเวลายุบก็รู้ว่ายุบถ้านึกไม่ได้มือแตะท้องดูผู้ปฏิบัติใหม่จะได้ไม่หลงวิธีภาวนาเอามือแตะท้องดูว่าท้องพองยุบอย่างไรพอมือแตะดูก่อนพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบพอจับความรู้สึกได้ก็เอามือออกเอามือออกจากท้องก็กำหนดพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบถ้ามันเผลอสับสนนึกไม่ได้มันคอยจะมานึกที่จมูกก็กำหนดเผลอหนอหลงหนอลืมหนอตั้งสติเข้าไปกำหนดที่ท้องอีกถ้ากำหนดไม่ได้มือแตะดูเอามือแตะดูทำไม่ต้องไปอายใครเพราะที่นี่เราต้องการให้ทำให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวไม่งั้นจะสับสนไม่ได้อะไรมันนึกว่าเราทำได้เพราะเอาจริงๆแล้วทำไม่ได้ก็ลองแตะดูก่อนจนเข้าใจว่าทำได้จึงรู้ว่าท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ยุบมารู้ตรงนี้ก่อนนี้เป็นปฐมนิเทศเริ่มต้น เริ่มเอาสติไว้ตรงนี้ก่อนครั้งแรกในการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนถ้าตรงนี้ได้เดี๋ยวจะได้ทุกอย่างถ้าตรงนี้ไม่ได้ตรงอื่นก็ไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ก็จะเพลิดไปเอาอย่างโน้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวอันนั้นหนอดีสัมมาระหังดีพุทโธดีวุ่นวายใหญ่เลยคนนี้กลายเป็นนอกตำรานอกครูบาอาจารย์7วันก็สับสนไม่สงบดังนั้นต้องเริ่มต้นตอนนี้เลยกำหนดที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้วเลยเอามือแปะท้องดูเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็รู้ว่าพองพอจับได้ก็มากำหนดต่อเอามือออกพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบถ้าเผลอก็เผลอหนอหลงหนอลืมหนอตั้งต้นใหม่นึกเอาพอเผลอก็เอามือมาแตะดูอีกจนชำนาญสามารถทำได้เป็นชั่วโมงก็กำหนดท้องของยุบได้แล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นหรือถ้าเราเผลอตัวก็เผลอหนอหรือพองหนอยุบหนอด้วยก็ได้เวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอนึกอย่างเดียวไม่ต้องหายใจเองเป็นธรรมชาติของหายใจอยู่แล้วอย่าไปสูดลมไม่ได้ห้ามสูดลมก็กำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับอริยบทท่านั่งได้ว่ายุบอย่างไรผ่องอย่างไรนี่จะได้ไม่สับสนวุ่นวายกำหนดที่ท้องมันจะมีลมเข้าก็ท้องของลมออกก็ท้องยุบแต่เราไม่กำหนดที่จมูกตัดจมูกทิ้งไปเลยไปกำหนดที่ท้องยุบผ่องแล้วจิตเราจะเริ่มสงบพอจับได้จิตจะเริ่มสงบนิวรณ์5จะดับแล้วเราจะรู้สึกว่าเออนั่งสบายอย่าบทนี้เริ่มสงบลงจับความสงบเป็นแหละ ในไม่ช้าก็จะสงบถ้าเราจับความรู้สึกตรงนี้ได้อันนี้แหละสิ่งที่เราจะได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ที่ว่าเอ๊ะปฏิบัติ3วัน7วันไม่เห็นสงบเลยก็เพราะเราไม่ได้ทำให้ถูกต้องเองจิตของเรามันไม่ได้ไปอยู่ตรงกายที่เคลื่อนไหวหรือไม่มีหลักภาวนาจับสนวุ่นวายไปหมดไม่ได้ตั้งใจเราจิตไว้ตรงใดตรงหนึ่งคือเรียกฐานที่ตั้งของกรรมฐานไม่มีคือฐานที่ตั้ง